ที่เป็นเรื่องที่คิดถึงเราจะได้จากอันนี้และเราจะคิดถึงที่จะได้ที่นี่ที่ที่อันนี้คือที่เราจะคิดถึงBlessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.